ับความกระปนประกาศกินตันงาเลตริทางมาแวกันตรงกับพารังกัดสูเกิดมุยัดมาเยกกัดตอนยัดพาเลวรุมาริสังกันตรงจะกัดที่ว่าพาโตรคอยันตุกว่าบังงันอราชากุจรุนงาดพี่อนาคุลานังอีกอันตริกสบตะเพงคลิวัติวัตเจนุราตะขาวิปัสดังลุบิดิชิกตังเอBisane aku pratitis gawe lepasing jemparing. Wujudmu gadu koto sewu bakal tak lepasi jemparing daono. Maburo teko langit tundo soko ora bakal merucut soko pangkemasane sing joto kuntong.